0: Yo, what up, man?
1: What's up with Knuckles?
0: Yo, hold on. I'll get him on the phone with you right now. He just came home. Hey, yo, what up, Nuck?
2: Hey, yo, Starks, this Buckles.
0: Check it out. Nah, Dave asked about you and I got him right here. Hold on.
2: This Buckles. He locked my pops up again last night, man. You know how he do. He out here. He's scared of him, man. But, yo, what's up with them? I seen that fronting on the gram, man. They ain't even up on your caliber, man. You heard? So pay homage to the guard. I might fuck come outside and smack the shit out one of y'all. You heard? They might let me out DFW for the motherfucking weekend, man. I might stab me on you just because I like the fucking food in here. Come right back, chill with my pops, man. This Buckles, you heard? Yo, I'm hanging up, man. Sox just got me hot right now. Straight up and down. Fuck out of here, dude. Damn, motherfucker, man. I'm out of here. Talk to you later, Starks. Yo, Dave, fuck your life.
3: Woo!
4: Uncertified featured artist of the week.
5: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d